สบายดีสบายดีสบายดี Good morning Good morning Good morning พ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านกำลังขับรถคำลางทั่วโลกขอบใจลูกบินเดียวเพิ่นอันแชร์ให้รายการมื้อนี้ขน้อยเออสบายดีสบายดีอยู่ดีมีแห่งทุกฐานทุกฐานมื้อนี้ว้าววันที่20เดือน September วันที่20วันที่9เดือนขน้อยเดือน9 sorry บาตาที่20เดือน9ปี2026ที่ว่าวิทยุภาคภาษาลาวเฮามาออกอากาศสดเริ่มแต่ 10:00 น 11:00 นตอน20เด้อของทุกๆวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันเดียววันอาทิตย์อ่ะจะว่าขน้อยก็ดีใจที่ได้มาที่มาอันมันยังคนมาได้มาสวยพ่อแม่พี่น้อง30กว่าปีเลยเด้อขน้อย30กว่าปีแล้วว้าวบ่ได้เงินได้คําได้มาล่ะอันนี้นี่สิบอกความจริงกันเนาะมาล่ะ You know babe I'm here you know that volunteer is not no charge I would say that but okay ความภูมิใจ

ของเฮานครนายกบริสวยได้สวยสังคมได้ก็สวยภาษาเฮาแน่อย่างน้อยในเขตทรอนโตเฮามีก็หลายอยู่แต่ว่ามีสเตชั่นเนาะเมืองออนเทเรียของเฮามีสเตชั่นอยู่จังซี่ sorry เด้อขอหน่อยเด้อต้องจังหน่อยกินน้ำสิกินน้ำใส่กับเฮามาเฮาก็ภูมิใจแบบว่าดีใจนะขอหน่อยดีใจแต่หลายบ่อนเพิ่นก็มีแต่ว่าอันนี้สำหรับเขตทรอนโตเฮาเนาะเอาสิว่าเลยกะว้าว over 30 years can't believe that 30กว่าปี30กว่าปีมาติดตื่นแต่เด็กลูกแต่เศร้าบ่ได้อันนั้นก็เป็นอย่างความภูมิใจที่ว่าเฮาเป็นคนลาวเนาะเฮาก็อยากสวยคนลาวว่ามันสวยคนลาวขอหน่อยอําเภอว่าภาษาเฮาให้อย่างหน่อยบางคนก็ไปน้ําลดน้ําล่างในระยะนี้เพิ่นฟังได้สบายสบายฮอดบัฟฟาโลคนได้ขอหน่อยได้ก็ฟอร์สเนาะอันนั้นเพิ่นก็ฟังได้คือกันแปลว่าเป็นคลื่นสั่นแต่เดี๋ยวนี้บ่เป็นหยัง Facebook สบายสบายคนบ่ได้ฮ้อนบ่ได้หนาวฟังได้สบายสบายก็ดีใจแต่ว่าสิเว้าเด้อมื้อนี้มื้อสุดท้ายเด้อขอหน่อยเด้อทางสถานีสิมาออกอากาศสดอาจจะเป็นเทปเป็นหยังเนาะเปิดเทปแล้วว่าน้องขอหน่อยก็ชื่อสิบ่ตามเบิ่งนี่สิบ่มีเวลาหลายนึงมาเพิ่นบ่มีสํานานเรื่องเป็นเทคนิเชียนอีหยังเถื่อแต่ว่าเพิ่นสิมาเฮียนก็เลยก็ยากอยู่ขะยากอยู่ขะหน่อยการไปกันมาบ่แม่นของง่าย so the ที่นี่มื้อนี้เป็นมื้อนี้มันมื้อสุดท้ายเด้อขะหน่อยสิอยู่นี่จะมาขะหน่อยต้องมา I think let's see เดือน November วันที่13กลับคืนพอกลับคืนมาเดือน November วันที่9ที่เก่า yes so gonna be here จังหน่อยขะหน่อยสิแจกบ่ได้สัตว์ what the date forWhat is the date for the... Oh, come on, this one. What is it here? The date for November. ไปโดนเดี๋ยวนะขอหน่อยเด้อ Wow. No, วันที่สิบห้า Sorry about that. No. November วันที่สิบห้าเด้อมานี่เด้อพบกันตอนนั้นขอโทษเด้อขอหน่อยเด้อเวลาขอหน่อยจังสิอ่านจังสิอ่านที่พ่อแม่พี่น้องเข้ามาแต่ว่าเรื่องนี้ก่อนวันที่15จังมาแต่ครามาแท้วันที่9วันที่9มันถึงวันจันทร์เนาะแต่วันอาทิตย์แต่มันถึงวันที่15โอ้สิเงานอนมาพอแห้งแล้วพอแห้งแล้วเงานอนจังสิว่าจังใดก็บ่เป็นหยังเด้อขนาดนี้ธรรมดาคนมันไปพุ่นมันอากาศนิดนึงขนาดซะบ่ได้ว่า but not 24 hours to 15 hours different right or whatever it is เพราะว่าก็เป็น24แหละไปพ่นกลางคืนมาพี่กลางเว้นโอ้ยบัดสิมาขนาดโอ้ยบัดสิมาน้าน้ำลูกเต้าย้ำครอบครัวนอนหน่อยย่างอยู่เนี่ยเฮือนขึ้นลงโอ้ยจะเป็นทรมานคัดสิว่าแล้วเกือบเป็นเดือนจังได้ขนาดเวลามันยากนะเวลาเกือบเป็นเดือนจังเสียมจังสิกลับคืนเวลาเฮาคืนมาไปก็คือกันโอ้ยแม่นเนาะ I don't know but no choice no ขน่อยเนาะ no choice okay I don't know ขน่อยขอโทษเดี๋ยวลังเถียวอันไวไฟ I don't know it's just so annoying แท้ I don't know what to do so อย่าลืมขน่อยเอ้ยสิอ่านกับบ่ได้อ่านพ่อแม่พี่น้องกับบ่ได้ได้นี่นะโทษเดี๋ยวขน่อยอ่านกับบ่ได้เพราะไวไฟเขาเนาะบ่ฮู้ว่าเป็นหยังWi-Fi ลังเถื่อเพิ่นได้เพิ่นบ่ได้โทษเด้อขน่อยโทษเบิ่งเด้ออ่านก็เด้อบ่นี่อ่านพี่อ่ะน้องสบายดีลูกบินเดี่ยวขอบใจเด้อลูกเด้อขอบใจหลายๆเด้อลูกเด้อขอบใจอยู่ดีไม่แห้งเด้อลูกเด้ออยู่ดีไม่แห้งโอ้ you know yes I'm going to try babe I'm going to try my best oh สบายดีพันลักกี้ I have no time เด้อso ทีมื้อนี้มันมือสุดท้ายตัวอยู่สเตชั่นเฮาเพราะว่าสิไปมื้ออื่นนี่ก็อยู่ย่นแหละขี่ย่นแหละไปยุ่นยนAll of you สบายดี sis I'm good how are you good yes so this is my last day okay sis I'm gonna be you know back home how so tomorrow my departure day so okay there so you're not gonna see me well when you're gonna see me picture or somewhere I might be เอาออกเอาเข่าอยู่บ้านฮะฟุเลนะมวนขอบใจเด้อขอบใจนางเพลงขอบใจนางแหม่มขอไปละหล่าเด้อ Are you okay sis? You okay now right? น้องสาวขน่อยไปตากลมตากแดดบ่ได้นั่นขน่อยหลายคนเด้อบ่อยากสบายบ่แม่นแต่อันนั้นได้ขอบใจนางเพลงขอบใจทุกอย่างขอบใจน้ำจิตน้ำใจเจ้าคือกันเด้อนางเด้อขอบใจจะ

yes. Okay, Cocktail นั้น Cocktail ละลาย so ไปเที่ยวก่อนเป้าแทนเขาหน่อยเป้าสีน้ำตาลก่อนสีน้ำตาลงามได้สีน้ำตาลบานเวลาทำมางามๆกันสิว่า yes very beautiful skin I'm gonna tell you that I love that I love the tan บานเฮางามเป็นสีงามองต้อง yes yes yes thank you sis thank you yeah thank you so much oh ไปนี่ยังสิไป Vancouver เลย sis ไป Vancouver the connecting ไปพุ่นไปอันประเทศไทยแล้วจังไปบ้านเฮาว้าวกันที่บี it's a long flight can you believe that แต่ Vancouver ไปหอดอันแบงกอกนะเกือบ16ชั่วโมงโอ้ยเสร็จจังไดแอวก็สิฮักหลังก็สิปวดไปก็ยังบ่จักเลยเด้อนี่นะกินแล้วนอนแล้วกินกันยังบ่นั่นนั่งหลายนั่งก็สินั่งจังไดนั่งก็มดนั่งแล้วนอนก็มดนอนเลยเนาะ no choices อยู่หนูอย่างน้อยถ้าไปนี่ไปหา Vancouver at least less than 6 hours right ก็ยังใครแต่ว่า different เดินไปหาแวงคูเบอร์บ่มี meals เดิน no meals so we have to ซื้ออาหารไปกินอยู่หันน้ำพันธุ์ใช่ไหมอยู่แต่บ่มีอาหาร wow they cut off a lot these days so no choice no choice hey bro yes thank you your song gonna be the third one over ตัวที่สาม the brother ตัวที่สาม right now จังอันเพลงเฮาลาวเฮาก่อนพวก AI จะเป็นที่สามที่สามที่สี่ the brother thank you so much thank you yeah my last day today bro my last day so okay well เป็นยัง I might be post some picture or I don't know about video but we'll see okay ขน้อยข่าวรายการซะเนาะล้มผีล้มหนองหลายแล้วโอเคอย่าลืมเนาะขน้อยเด้อ so September วันที่22เหม็นเฮาเปลี่ยน season เปลี่ยนฤดูเป็น fall แล้วบัดนี้ใบไม้กับกำลังเหลืองขน้อยสิบ่ได้เพคเชอร์งามแหละเพราะว่านั้นเพิ่นสิเปลี่ยนนั้นเพิ่นสิเปลี่ยนเป็น September วันที่22อาจจะเป็นวันคานเพราะว่า21ขน้อยไปเป็นวันจันทร์โซวันคานเป็นฟอลเลยเดินใบไม้ตกมันหนาวแล้วมันนี่หนาวแหละมื้อนี้ก็ยังห่มอันนี้อยากหนาวอยากเย็นจังหน่อยแหละได้อยู่พี่เด้ออือก็คืนมานี่เรื่องเถื่อนอยู่ผู้เดียวมันก็ยังฮ้อนอยู่ได้ขน้อยเอ้ย so okay เนาะขน้อยสิอ่าน today is gonna be let's see is that this one not this one right gonna be ทางบัดลาวอันเขาหนักกับบริไปห่วมเพิ่นบัดลาวอันบัดลาวชนโชเพิ่นจะมีเพิ่นมีอันเฮ็ดตักบาทเขาหนักทำบุญเขาหนักก็เลยบอกประธานว่าบ่ฮอดเด้อเพราะว่าเฮามันอันนั้นเนาะ let's see where's that bro I have too many phones so gotta be on this one then let's see so ลังเถื่อเขาหนัก oh my goodness what happened hereขน้อยอย่าลืมเนาะทั้งว่าเราชนทุกของพวกเราจะมีการอันใดเด้อขน้อยเด้อวิการทำบุญขอเชิญชวนขอเชิญชวนผู้ขอเชิญห่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาบุญผ่าป่าสามัคคีขน้อยเด้อวิธีทำพุ่งขาทั้งหลายมีภายในมีประสงค์เป็นเข้ากับภายนอกมีคณะกรรมการอุปถัมภ์วัดห่วมทั้งคณะกรรมการอุปถัมภ์วัดขน้อยเนาะแล้วก็เพื่อผู้ทรงคุณวิถีที่ปรึกษาคณะผู้นำพาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาขอเจริญพรเชื่อเชิญฐานพุทธบริษัทผู้ใจบุญและกาเหลื่อมใสในพุทธศาสนาทุกฐานรวมเป็นเจ้าภาพและเจ้าศรัทธากองผ่าป่าสามัคคีเพื่อทอดถวายให้แก่วัดลาวชนโชเพื่อทอดโฮมมูลศรัทธาและกาจตุปัจจัยนครน้อยเพื่อใช้ในการปุราณการปฏิสังขรณ์อาสอมแป้งลังคาวัดของเฮาเนาะขน้อยเนาะของพวกเฮาและห้องน้ําที่กําลังอันเพและสุดโทมตามกันตามการเวลาเนาะขน้อยมื้อนี้เด้อขน้อยเนาะหมู่บ้านนี่เพิ่นอันนั้นแหละ Today is a Sunday วันที่20เซินๆขน้อยอยู่ที่ว่าอยู่ที่อัน School Gym 30 Gosford เด้อขน้อยเด้อฮู้ดีทุกท่านไปเด้อขน้อยเด้อเพิ่นเตรียมแล้วในระยะนั้นพระอาจารย์สมพรจันทวงศ์เจ้าอธิการวัดเนาะและก็ฐานพงศ์ศักดากองวงไสประธานคณะผู้อุปถัมภ์วัดของเฮาและก็ฐานบุญรอดธรรมวงศ์ผู้นำพาอันคณะเจ้าภาพเชิญเด้อขน้อยบ่ฮอดบอกเพิ่นเลยว่าขน้อยบ่ได้ฮอดมันคือว่าเฮาเลยเนาะ

มือก็ยันเตรียมขน่อยมือมาเฮาก็ยันลงอย่าลืมอย่าลงอย่าลืมจันน้อยลืมนั่นลืมนี่ก็บ่เว้าได้อันนี้ก็ดีเพราะว่าเฮาไปก็อยากเตรียมตัวเองให้อยู่แบบว่าให้อันนั้นนะ sorry เด้อขน่อยเด้อหาจิตใจเตรียมใสแต่บ่ฮู้ว่าเป็นหยังคันสิอันเว้าเลยก็สั่นคันสิเมื่อบ้านเขา I don't feel good I don't know somehow the way บ่ฮู้ว่าเป็นหยังว่ามันใจขึ้นจะลงบ่จักลังเถือกับนอนกับบ่รับลังเถือกับหันใจกับบ่ได้ไปจังซั่นบ่ฮู้ว่าได้นี่แหละเด้อเซินเนาะโอเค let's see ก่อนไปเซินๆเด้อขน่อยเด้อไปหวมไปนั่นเฮาSee, that's what happened when I do it alone. It's not easy. เด้อขน่อยเด้อลังเถื่อ Wi-Fi ขน่อย Wi-Fi เพิ่นก็ได้ได้นั่นๆเนาะ when says when I know here oh no that I'm back here says I'm be back here though but นั่นแหละมาแล้วมาแล้วoh the loud new year เพิ่นสิ gonna be so hot then why you wanna do though gonna be so hot thereSuper hot, super hot. Yes. Okay. oh, okay, sis. Let's see. April, May. Oh, ไปปลูกเฮือนอยู่พุ่นบ่ sis. Wow, I saw that though. I saw you when you posted. That's nice. So next time we're going to go visit each other there. อยู่พุ่นไปขึ้นเฮือนใหม่นำกัน Where is it, that one? I'm looking for...because I มีอันนั้นเฮาเพิ่นอันนั้นโอเคบ่เป็นหยังขน้อยอ่านตัวนี้บ่ละขน้อยจังสิอ่านให้เพิ่นตัวนึงเนาะอ่านให้เพิ่นตัวนึงซั่วขน้อยอย่าลืมเนาะทางวัดลาวิรันรามเพิ่นจะมีการตักบาตรห่อข้าวสลากเด้อขน้อยเด้อแม่วันที่27เดือน September พ.ศ. 2569ขน้อยอ่านงานอุทิศส่วนบุญกุศลอุทิศแบบเฉพาะเจาะจงโดยมีการเขียนสือเอ้าเพิ่นบอกว่าเนาะโอ้อันนี้ขน่อยตามผิดของประเพณีเฮาก็แม่นเนาะผู้ลงรับไว้ในจี้เด้อขน่อยเด้อเพื่อให้พระสงฆ์อุทิศไปให้ว้าวขน่อยคันนี้เด้อเพิ่นว่าบุญเขาอุ้ยขน่อยก็สิได้ไปตักบาตรอยู่บ้านเฮาเด้อบุญห่อเขาอันห่อเขาสลากบุญห่อเขาสลากขน่อยสิได้ไปตักบาตรอยู่บ้านเฮานี่ได้นึงเพิ่นบอกให้เขียนสื่อเด้อขน่อยใส่เด้อเพิ่นสิอุทิศบุญกุศลไปหาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วขน่อยก็ขอเจริญพรมายังออกต้นญาติโยมทั้งหลายเชิญทานเข้าห่วมทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสบุญห่อเขาสลากเพื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและสรรพสัตว์ทั้งปวงพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรเด้อขน่อยเด้อเหมือนดังที่ชาวผู้เฮาเคยปฏิบัติและสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลขน่อยเด้ออันนี้ทางวัดลาวิรันเฮาเด้อขน่อยทุกๆฐานฮู้ดีอยู่ใส่ก็ดีเนาะ17969 Airport Road Caledon Eastทุกท่านฮู้ดีขน่อยเด้อเซินๆไปแท้ๆเซินไปและก็ขน่อยสิอ่านเฉพาะของเพิ่นซะเนาะเพราะว่าขน่อยบ่ได้อ่านทิศหน้าอันนี้ So this is let's see ขน่อยลอยกระทงบุญอีหยังขน่อย let's see ว่าได้เชิญร่วมงานประเพณีประจําปีของอันเพิ่นเนาะปี2026แม่นเพิ่นจะถืออันนี้บุญหยังขน่อยนี่เบิ่งดู let's see ลอยกระทง at อยู่ในห้องน้ําไล่เฮือไฟที่สะน้ําบุญตักบาตรและ400กระทงขน้อยเพิ่นว่า100กระทงก่อนวันเสาร์วันที่24เด้อขน้อยเดือน10เวลา 18:00 น.สูตรปริมงคลและก็100กระทงซาเทเดย์เด้อขน้อยเด้อทุกท่านฮู้ดีไปเปิดไปจักหน่อยเฮ็ดอัน100อันก็100กระทงหั่นแหละเนาะภาษาลาวทางวัดมีกระทงให้บูชาเด้อขน่อยเด้อ The temple provides a service of the sell to sell the กระทง the กระทงสะเดาะเคาะ100กระทง100ถุกบัดขน่อย100ถุกโศกโลกภัยขน่อยก็ได้A bad luck and good rid of the sadness and gain good health. Why not? ขอซื้อขน่อยห่วมทำบุญบุญออกพรรษาบุญออกพรรษาขน่อยบุญออกพรรษาขน่อยบุญออกพรรษาตักบาตร The end of the Lent เป็นอาทิตย์วันที่สหาด้วยขน่อยเด้อนั่งสมาธิไหว้พระ

สินใส่บาทถวายสังฆทานฟังธรรมเทศนาเด้อออกโทเบอร์วันที่25แม่นตักบาท24ไม่ลอยกระทงทางวัดลาวิรัตนารามของเฮาเซินๆทุกท่านเด้อเนาะข้าน้อยบ่ได้ไปลอยกระทงน้ําเพิ่นเลยเนาะ usually ข้าน้อยไปวันเสาร์โอเคอยู่วันอาทิตย์ well and I have a hard time แล้วอันนี้ข้าน้อยพิเศษๆเดินในทางสมาคมจีนของเฮาเพิ่นจะมีการเฮ็ด 33rd anniversary ข้าน้อยเชิญทุกท่าน I know I'm not going to be there you are you to be the whole MC ให้เพิ่นแล้วก็ไปเต้นไปฟ้อนว้าวขน้อยเชิญร่วมงานครบรอบ33ปีสมาคมลาวจีนออนเทเรียโอเดอะคอนเซิร์นทุกฐานไปร่วมเด้อขน้อยเด้อเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ33ปีงานจะได้จัดขึ้นในวันที่10เดือน10ออกตุลาคมปี2026เริ่มแต่เวลา 18:00 นตอนแรง PM จนถึง 12:00 AM เด้อขน้อยสถานที่ดู NKS Banquet Hall Chinese Restaurant8360 Kennedy Road Unit BO6 ทุกฐานหูดีอยู่ที่มากคำวังว่าทานพร้อมด้วยขณะคงจะสละเวลาเข้าห่วมงานน้ำพวกขาพระเจ้าในครั้งนี้ด้วยและขอขอบใจหลวงนาทุกฐานประธานสมาคมจีนลาวพองเชน416 417 1234ว้าวอปอนี่เพกโทรศัพท์นี่สบายสบายเศร้าอิง416-930-6188ถามช่วงบุญเรื่องทอง416-737-2911หักแพงและนับถือว้าวขน้อยสวิลี I miss gonna miss that I like that though แม่มบ่ไปบ่นางแม่มบ่ได้ไปบ่ Let's see have to read that too though let's see because I where's that? Because I have to read that for bro. UT Kitchener or Waterloo. เพิ่นจะมีงานอันนั้นขนาดกระจดกับภาษา usually how on ขนาดบริพรินออกเนาะมันอยู่ในโฟน so let me see it's up here somewhere oh here yes yes อย่าลืมเด้อขน้อยเด้อสิบอกเพิ่นก่อนเด้อบ่สิว่าอันนั้นเลยเด้อบ่สิLet's see. It's about his name though. Kano beng do beng an phun jao khong phun an ni na kon de. Bo yak song hai phun. Yes, this he sent it to me. Where is it? Kan phu dai mi vela ko pai de ko ajarn Khan. Ajarn Khan phadi de ko noi de. Okay, Kano de ajarn. Ajarn Khan phadi de.Hey bro, I'm announcing right now, okay? ขนอดอาจารย์คันพอดีเด้อเชิญๆทุกสุขสันต์ขนอดไปห่วมเพิ่นจะเฮ็ดงานเฮ็ดงานหารายได้ก็แม่นเนาะ Saturday October วันที่17ปี2026เชิญๆทุกๆท่านเด้อขนอดไปห่วมแท้ๆเนาะและสิขนอดก็จะอ่านตัวนี้เพิ่นว่าตัวนี้อย่าเล็งวันที่โอเคขน้อยว่าวเลยก็ว่าวอีกเนาะวันที่17ออกตุลาคมบ่แล้วขน้อยจังสิอ่านที่อยู่อ่านตัวนี้ซะก่อนมันจังคักอย่าลังเลที่จะเฮ็ดให้ความดีเด้อขน้อยเด้อมาร่วมสนับสนุนงาน Punching True Properties ขน้อยเพิ่นจะหารายได้ให้อันลูกเด็กน้อยผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กที่ขาดโอกาสให้พวกเขาก้าวหน้าก้าวพ้นจากความถูกความยากและมีความหวังในชีวิตแม่นแท้เด้อขน้อยนี่เด้อเฮียบเพิ่นสิเฮ็ดได้งานเพิ่นแม่นตรงนั้นเพื่อว่าความหวังของเพิ่นจะสวยคนกำพร้าลูกกำพร้าอะไรลูกบ่อันที่ว่าบ่มีที่ว่าช่วยเหลือตัวเองได้เนาะเพิ่นก็จะมีเพิ่นจะมีอันน่ะขน้อยมีมินเนียบจิตจำใจอันนี้ว้าว I like that I like that project a lot though yes so gonna be let's see มวยไทยเด็กขน้อยมวยไทยมวยลาว kickboxing yeah on Saturday October 17, 2026 you see St. Peter's Evangelical oh my god Lutheran Church oh อยู่ในโบสถ์เด็กขน้อยเอออันนี้เนาะแต่2โมงอันนี้เดี๋ยวดอพนอันนั้นเนาะ2โมงอันนั้นโอเคอยู่เอาว่าสังสักหน่อย810 King Street East Cambridge โคเซิร์นเดี๋ยวหน่อยเพิ่นจะเริ่มสตาร์ทเพิ่นเริ่ม3โมง
อย่าลืมด้วยคนหน่อยเด้ออยู่ในอันเพิ่น30ดอลลาร์นึง

5426 519584 5426 Yes. Okay, bro. Okay, I think I finished for you now. Okay, bro. Yeah, St. Peter's Evangelical. That's right, bro. Lutheran Church. The neighborhood. Sorry, though, bro. I don't think I can say this word, though. 810 King Street East, Cambridge. Okay, thank you. Thank you, bro. You're so generous. You are the best for the community. Okay. เพิ่นฟังเพราะว่าส่งให้เพิ่นตามอันนี้โอเคเด็กน้อยเด้อผู้ใดก็ได้เซินไปแต่แท้แต่ขนาดบ่ได้อยู่คันอยู่ขนาดก็สิไปสงสัยเพิ่นมีแต่กางเว้นน็อตกลางคืนเพราะว่าเพิ่นบ่มีเบิ่งตามนี่บ่ได้มีอันต้องต่อดงตีมีแต่โชว์มวยซื่อๆบ็อกซิ่งมวยไทยอันมวยลาวyes เพิ่นให้คนที่ว่าบ่มีอันบ่มีอันนั้นปานใดหั่นนะขน้อยบ่มีอันว่าจังใดบ่มีลูกกำพร้าบ่มีพ่อมีแม่โหสมบูรณ์เฮาจังซั่นหรือว่าอย่ากำพร้าหรือว่าอาจจะแม่นมีเสียองค์ขะเล็กๆน้อยๆอันนี้น้ำใจเพิ่นน้ำใจเพิ่นดีอีหลีขน้อย yes yes so yes ขอโทษเด้อขน้อยอ่านบ่ได้อันนี้เบิ่งก่อนเด้อไปก่อนเด้อเพิ่นส่งมาให้สิเปิดเพลงก่อนเด้อเพลงรูปบินเดียวได้นี่นะ Then I'm gonna come back with the ผู้เดียวก็อ่านอยากว้าว a lot of นั่นมันมอนกูเนสฝนตกลินโอ้ยอยู่ชายแดนแม่นดูบ้านป่าเฮืองเมืองสิบเป้าเมืองยังหลวงนี่โอ้ยอีเมย์แห่งบุจักเมืองซบเบาแขวงหัวพันขอบใจเด้อลูกอยู่พี่กับตู้พี่ก็ว่าสิตกอยู่กับอีหยังบ่โอเคขนาดเล่นเพลงลูกบินเดียวแม่นยังลูกเพลงบินเดียวอีหยังนี่นะเบิ่งรุ่นนี่เบิ่งว่าจะเพลงหยังนี่น่ะโอ๊ย not yet I have to download นี่ลูกโอ้ยหักแต่บ่จริงใจหักแต่บ่จริงใจน้อยเป็นผู้ห้องบ่น้อยบ่ลูกบ่โอเคเด้อขน้อย have to write it down ก่อนโอ้ยมื้อนี้ว่าขน้อยว่าสิอ่านเล็กๆน้อยก็หลายโพดก็จดขอโทษเด้อขอจดก่อนเพิ่นบ่ได้เพราะว่าเฮาต้องรายงานให้เพิ่นดิว้าว my goodness there was a station I delayed

โอ้ขน่อยเพลงนี่ม่วนม่วนเด้อเพลงแท้ออริจินัลออริจินัลแท้ๆม่วนม่วนขน่อยโอ้ยเอาไปมานั่นขน่อยเอ้ยอยู่ลังเถือกะว่าซื่อๆแล้วเขาโชดเด้อลังเถือขน่อยม่วนหลายมันเต้นมันม่วนไปนะ I can't stop myself ตั้งสนนะเด้อโอเค so เอามาฟังเพลงสหายขน่อยก่อนเด้อซะก่อนเพลงตัวนี้นะเพลงผลม่วนม่วนได้มียังเพลงอีหยังหันโบรฮะโอเคเลตซีเพราะว่าอยากให้เพลงฟังเพลงม่วนล่ะจักหน่อยนี่ขน่อยก็let's see 28เสียงแคนอียังพุ่นห้องม่วนม่วนได้นี่ my friend นี่ let's see come on where are you now บึงวิลเลียมเอ้ย you have to listen to your song the where are you I'm gonna turn playing nowขน่อยเอาเปิดเพลงเลยเด้อเปิดเพลงก่อนเพื่อสิกินน้ำก่อนมันจะเนี่ย let's see

คนนั้นหมดไหนหมดหลายโอ้ยอดีตในคู่ได้นี่นะอดีตในคู่เพิ่นร้องเพลงเสียงเคนหมดหลายหมดหลายเสียงที่ดีเนาะโบเนาะอยู่ It's a UOAI but really the เสียงเพิ่นก็ดีขน้อยกีตาร์มันขน้อยไปโดไปปีกอยู่เฮือนเพิ่นเด้อกีตาร์ที่ขน้อยลิ่นนะBro, $10,000. Can you believe that? $10,000. My goodness. คนเฮาคันมักอยู่นี่ตลางเพิ่นอยู่เบสเมนต์เพิ่นขน้อยอ๋อมิวสิคอันนั้นอินสตรูเมนต์อีหยังหมดเลยเต็มเลยแนวมักเนาะกับบติเพิ่นใดของไผของมันผู้ใดมักจะได้เอาโหลด Enjoy the Knoy Life Too Short no? You don't have much time. So, โอเคเด้อขน้อยสิอ่านอันนี้เด้อเพิ่นว่าอันนี้เนาะโอเคอันดีๆได้เดี๋ยวนี้เพิ่นโอเคโบร thank you the bro I didn't have time to อันนั้นบ่ได้อ่านโอเค no problem bro yeah thank you so much you too เด้อ keep doing that next time ขน้อยสิไปให้เพิ่นเฮียนอันนั้นดีดกีตาร์เพิ่นจะเปิดเสียงแต่ถ้าบ่มีเวลามื้อนั้นเนาะโบรเนาะ so next time I'm going to go thereดินให้มีเสียงนี่มวลมวลหลายขน้อยนี่เด้ออันนั้นชื่อว่าอัน10อย่างสัญญาณเตือนมะไคลังอักเสบมะไคลังไมคลังไคลังอักเสบไคลังสุดโทม1เหี่ยวบ่ออกดีเหี่ยวน้อยผิดปกติเห็นมั้ยแย่มะไคลังบ่ดีเจือเด้อแล้วก็คันตามห่างกายผิดปกติขาบวมตาโตบวมอย่าลืมเด้อขน้อยเด้อขาบวมตาบวมขาบวมตาบวมเลือดจางโตสีเหลืองโอ้ยอันนี้เด้อขน้อยดีๆเด้อนึแล้วก็มีจ้ำมีจุดในห่างกายเลือดเหลนบอดี้โตหมักซ้ำซ้ำโอเคหมักซ้ำซ้ำง่ายสันดอกเหี่ยวเป็นฟองกินเม้นหลายขอโทษเด้อคะแนนบอดี้ขน้อยอ่านมาแชร์กันแล้วก็โตบวมผิวบวมอ่อนเพลียจากโปรตีนจากโปรตีนหัวไม่ยังขน้อยขน้อยบ่เข้าใจตัวนี้เนาะอันนี้เพิ่นเขียนขน้อยก็ว่าออกมาเนาะจากโปรจากโปรตีนยูโนไวดิสซัมซัมเพิ่นเขียน sorry ขน้อยคันเพิ่นเขียนอังกฤษนะขน้อยก็อ่านเป็นภาษาละขนกับอ่านบ่เป็นปานใดผิวซ้ำอ่อนเพลียบ่มีแห้งเด้ออันนี้มะไคลังเสียเด้อมะไคลังเด้อขน้อยเด้ออย่าลืม

่านอีกหนึ่งจ้องเถื่อเด้อมาคลังอักเสบมาคลังสุดโทรมเด้อเหนียวบ่ออกดีเหนียวน้อยผิดปกติน่ะตามห่างกายเฮานี่ผิดปกติอีกคันตามห่างกายซอรี่คันตามห่างกายผิดปกติขาบวมโตบวมเลือดจางโตสีเหลืองมีจ้ำมีจุดในห่างกายแล้วก็เลือดแหลนบ่ดีโตและหมักซ้ำง่ายด้วยเขาหน่อยเด้อติดเห็ดยังก็ซ้ำโหลดจังซั่นเหี่ยวเป็นฟองแล้วก็กินเม้นหลายโตบวมผิวบวมอ่อนเพลียจากโปรตีนหัว I'm not sure เขาหน่อยตัวนี้เด้อ sorry about that เด้อผิวดำอ่อนเพลียบ่มีแห้ง that's it and you know the kidney infection เขาหน่อย make sure that yes Oh my goodness, nobody, I'm not alone. When you're alone, make sure that you control your thoughts. So, ระวังเด้อขึ้นไปโลโลเล่เล่ได้อยู่ผู้เดียวเด้อเวลาอยู่กับหมู่ก็คู่ make sure that, you know, เวลาจะว่าอย่างให้มันจบมันงาม When you with people, make sure that, you know, when talk. Sometimes the wording can hurt somebody else.I'm not going to say much. Now, when you are angry, control your temper. Make sure you control your temper. คนเราบ่เคย angry จักเถื่อ right? I'm never angry. I'm just kidding. เด็กคนนี้เด้อ Okay, when you are in group, control your behavior. See? เวลาเราอยู่กับหมู่เต็มหลายๆคนระวังหากการประพฤติแต่คนหน่อยการประพฤติ Yes, that's how they are.Oh, when you're in trouble, control your emotions. เวลามีปัญหาเนาะจังสันนะอย่าลืมบ่ให้อันนั้นหลายบ่ให้อันลังเถื่อเฮาห้องเฮาหายฮุกเอาอังหั่นนะกับให้ระวังเนาะ Yes, so what is it in with life that's blessing you? Control your ego. okay. กระสุอันนั้นละผลึกเพลอหลายเนาะลังเถื่ออันมีอย่างคนมีวัสนาดีอย่างนะ just stay calm โอเคดังเถื่อจะสิบอดันบ่ได้เห็นอีกต่อไปได้คนว่าสินะกะลายอยู่ได้เอามาอ่านสู่กันฟัง yep what is that here okay let's see to be มัมเนาะขน่อย5 years นะนะว่าเรื่องคนหมักแม่ you know when you love your mom when you youngThat's how the ages change. The age is changing. Can I be the 5 years old? Huh? I, mom, I love you. 12 be 12 years old, mom. I can't stand you. 16 years old. Mother is really annoying. แปลว่า16ปีนี่แม่บ่ดีแล้วเฮ็ดหยังกับพิษเพิ่นเจ้านี่เฮ็ดให้ข่อยอันนั้นแท้บ่ม่วนบ่หยังอันน้อยเจ้ามียังหมอเอมียังพิษสังละภาษาลาวเนาะ18ปี I'm leaving the house 18 years old I'm leaving the house แม่นแท้เจ้าก็ you know so 24 years old mom you were right see that's how when you age Let's see ขนาด25ปีเพิ่นว่าอ้อ mom everything's right you know you were right of course the mom have to be ขนาดเขาต้องจะให้ลูกดีเนาะแต่ว่าเวลาเพิ่นยังน้อย when they're young they don't everything's wrong where the mom say something now but then started 25 oh mom you are right 30ปี30 years old I want to go my oh see I want to go to my mom's house yeah 30 years old 50 years old now. I don't want to lose my mother. What can I do? 70 years old. I would give up everything to have my mom here with me. It's too late. okay, cannot you only have one mom. Okay, take care. While you can. She's alive. Yes, that's how kun how cannot pengkan.You have to love your mom. You have to love yourself. You have to love your lover too. Whoever you love, you better love her like deeply. Or be honest, royal. I'm just kidding. They bought well. You have to see what you have to see. Okay. No, no. Oh my goodness. ฟังเพลงมันเหมือนกับสีบอดได้หลายหนึ่งเพราะอยากว่าหลายอยากว่าเรื่องกันนี่แหละเรื่องหักซ่าห่างกาย

Bueno, es verdad que, oh my goodness, es verdad que soy mujer, le dice, bye, con. Wow, can't you know? Can I? Can I meet? My goodness, I have only 4 minutes, hon. What I'm gonna do? I'm gonna go. Cook that to time. Can I do? So, can I cook that to time tonight? All you do, can you listen to the tape? Go to AM 1430. Can I? AM 1430. That's a radio. So no more Facebook, no more live. Don't see the can I for 7 weeks. Oh my goodness, gonna be long. ขอบใจขอบใจ thanks man thank you so much ขอบใจทุกท่านเด้อขน่อยเด้อพบกันพบกัน November the 15th I'm gonna be here so gonna be long time มีแต่ว่าขึ้นหอดทุกคนขึ้นหอดทุกคน let's see อยู่ดีไม่แห้ง so make sure that you know why on the September 22nd gonna be fall มือนั้นสบายดีแสงเปิดให้เลเดอร์น้องสาหลายเปิดและเปิดเละแพงค่ะนะขอบใจคนจะเห็นจะไปเที่ยวอยู่ก็ถ้าโอเคอันนั้นแล้วเพราะว่าที่นี่เป็นทิศสุดท้ายมือสุดท้ายเด้อบ่ได้มาเพราะว่าสิไปเจ็ดทิศคุณเด้อบ่ได้มาจบกันกับบีบักสิมานี่อันเดือน11เดือน11วันที่15จะไปแต่ว่า gonna be playing in tape เด้ออยู่ในเทปเด้อ radio only not facebook ขน่อยเอ้ยขอบใจเด้อขน่อย time to go I have to go ขอบใจ thank youThank you to ทุกท่าน I love this song so much